ตัวเลยพระเจ้าเกิดลอยลอยบอลลอยไปพระเจ้าเกิดภาษาสากลสินิโดโอ้รุ่งนกฮอลาสินเอตาโบ